0: สันนะว่าอาตอกยุงบัดลูอันปงไงปังอาตอกเสดึงอันนี้อัลลัสลามบทโดยเวลังอัลลัสลามแต่ดักจาร์ลอยตรุปันยึดกลางบุจินซีฟังเปื่อมตะหนออันนี้ริมกลางบุจินซีลอยตั้งกันมีต่อหมึดตึ๊ดตะดองเปื่อมจางเลอปังอธิเปื่อมจางอดินดังจึงเงิมดอนเปื่อมจางปังอดินเนาะตะหนออันนี้เรื่องโฝทองอธิกรกงวิเศษกตะเกือบติวหอกปังจุงหอกกระเสือสายอาพุธลอยเปื่อมดังรุยละลำโซยูโรเปเรื่องวิสากตะฮาตอยกับตะบอกตะลิกเปื่อมแจงปังอดินาอันนี้อดัลสลามดำจาร์ปะมังหุบอกรรมกระปะเกิร์อันนี้วีลังโบโดยจาร์ลุยปนีตะกวัดยอกจะงมดอนเปื่อมแจงดึงพรจิตกังบุจินซีฟังเปื่อมแจงดึงนอกเกย์เนอร์ปนีตรูหกับอีจิงกวินตริงริมอันนี้เปื่อมแจงปังนำเรื่องลุยฮาตอยตะกุมบุญเบาวะตะนออันนี้เปื่อมดังเด็บกันเอาตะลิกกระตดองเปื่อมจางลำปัญญาอนุคราบกระอันนี้เวลังบดอยจาร์อัตยิมกระดงบดอยเวลังอารสลามฮาตอยตะกวดกระยับปังนำเตืองวิเวทลึงริมตะดองปะทอตะบุนรปกับปังปะทอตะดองลึงระอันหอกสิงตรีงอารสลามตะกอบตรีงอันนี้อารสลามไรอัตับปังกระตังปลับบดเอาอันนี้เวลังบดอยอารสลามจาร์อาปาลาปรีอันมิงคุลตะปุลปังมิญกระรุลอยเปิมจางเกฮกีลำเปิมจึงผู้ท่องอริกรกงอิสากะตะเลิกกับติวหอกปังจุงหอกเกสือบินสะยาเหี่ยวจัดจะไหลหอกปารำปังเปิมเคี้ยจะเงิมดอนเปิมจางโฮจิมินห์ตะบอกได้เปิมเคี้ยปังรีมตะดองเปิมจางตะจิก่อนปลียาก่อนปลีดึงเปิมจางเนาเลือตรองกลองงิกวิดได้ตะลิกเปิมจางตรอบได้ปังตะปะได้ลับดอนลำก่อนปลีตะกอบตะตุนปราณกิงติสะหอยนี่คิดได้หอยดังบ่สายาเหี่ยวมังจัลบาร์โบบ่จิดำบาร์โบเป็งจิตคจิตมินลำติมอตักตยุงปราณกิดกลนอกปยิงจิงกวินตะกุมปยิงจึงงําดอนตะปะตะปัดยกก่อนเปลปังอันนี้มาเราเปิ่มเติมนอกตะดองทะรีงเปิ่มเกือจิติสุยุโรดำดึงอันนี้เติมจิงติงกะตะตุนปราณหักปารำปังเปิ่มเกือจึงงําดอนตะดองจางโฮจิมินมะกะไลเมหวะเปิ่มจางรอยตะบุจึงงําดอนเปิ่มจางควาหอกตะปะตะปัดตะจิก่อนเปลเกือก่อนเปลยัวก่อนเปลจึงงําดอนนอดิยกเปิ่มปะเติมปลุงดึงตะดองเปิ่มจางกลางบุอยู่ตะรีงมึงก่อนเปลประมาปังหลังแย่ดินตะจองก่อนเปลตะบอกหลังกิดตะปรียะยกลับเกอกระเนมรอยตะบุลับมาโยกระตุดึงหัตุชนำบาร์บอบจิตดำตุ้ดเอาสายยาเหี่ยวรอยตะรุดินตะมามลอยดีตะกุมแตงเป็นเฟตเราตีเปิมเกดังตรองนำปังกรุงฮบองทองดักตะจุนบนกระเดือสะดีล็อกปอนจิตเฮกตาตะเรียงตะติงหลังอรินผะตุกริมปะเนมิรจุนอิระไรปยิงริมกระตือติสะตะกุมยอกกระไม้หมดปมจางอาตอกกุยงดิจเนมิดบาดึงนาตะกุมจินเนอริกอนปลีไรนาไรอาตอกกุยงยื้อเอากองตีอุนจริกยาไลเปเซยาไลฮาไตกองอังจารยาไลจิงกวินตริงปังริมอันนี้ปมจางได้เบิ่มปะเกิดตะหมดปมจางปะยาวยะยอกบาตะนออันนี้ตะคะดาตรองอารสลามบันปลีออสายาออปังทนมอกเดนสายาตอมนอบาตะนออันนี้ดิเปเซยาไลตะลิกลึมตะดองปมจางฮาไตไมอออารสลามสนามบาร์โบบาจิตเราดังคุลไมอออันนี้เติมกองอังปังดีฮาไตดังคุลเปิ่มอุนจริกเวียดนามเอวีเอ็นริมตะนออันนี้ดีเปิมมีเร่งต่อกระเด็งหายุมัดนรบดริมจังมามกยุงดรอมิดดีอตอลลาเกอเตดักยุอกอมเจียนเปิมจังวะเจปอนเร่งติวหลักจินลมนอบดสะยาออตะนออันนี้ตะบักงามีเร่งบุกระเด็งตะขะตาบดเตรตรองเติมตะรอตรองกิดปอนเซกยุงแดงบาร์กิโลเมตรนำบดวีบานยันซะกองอังซะนำประกังลังริมอันนี้อกอมหลบปังไงบทสายยาตอมมิ่งเร่งบุกระเด็งหยุ่มัดนารดีตะบักบัดริมรอตรองเกือกเมฟะตะปะบัดริงริมตะนออันนี้ดีตะมัดจวายกตะกอเปิมลึงรองตรองนำเปิมบุญบอกอันก่อนปลีนนำวีวดกำมังปังเปิมตะริงอรัสลามรอยรังหะตะยึงสะดึงดึงรองตะกุมคุลเปิมจางดีเปิมลำเปิมจางเป็นเงินลังฟีลังสะดึงบัดริมตะริงอรัสลามปลับปัดโอเปเซยาไลลุยอปาปันยิกระตุงตะมามริมตะมามกะยะเป็งเร่งระโบหลักจินดังจินลำกองตีอันริมอุ่นนำตะนาบตับบดบาร์ซาอัลสลามยาออปังยาตอมตะกอบตะกลาตะนาบตับปังริมอุ่นนำวะฟังฮะตอยจิงกวินทริงเพิ่มเกียรติดังเพิ่มจังจินเนอร์อริสาหอยคุณไม่ออกกระยองจารยาไลนาปะกระเลือบปะทอตะดองแยง คุณสนามบาร์โบบายิตรอันบาเร็งปุยงามปงไงปกรไม่ออกกระยองลืมบาริจินซาฟืองตริงกะฮาลิจาร์บันเลือบปรำริมปงไงปรำได้ระดับบุกริมดอนกระจิงกิดกัลลืมตะดองคุณปังบังตะรุปงไงกระยองบัตริงตะดองอากำลืมจึงเงิมดอนกราวอากำปงไงกระยองฮาดอยคุณอัตักเฟลังหอยวินตะดองระดับบุกกราวินปงไงกระยองเพิ่มเกี่ยริมตรองกลองบังตะรุปังตะดองเพิ่มแจงดังคุณตะปูลไงกันนะริมปงไงปกรได้ระดับบุกกระตะดองปกรเพิ่มแจงบัตจีหอยเกี่ยตรองกลองกิดกัลตราบลิบตายปังเมวะดังหอยวินปงไงกระยองปังตะดองตะปะบัดริมตะริงดังนอตะกอบอตักจุงลังเลียมทับปองจีหอยอตักตะดองเปิมแจงตะกวาดดังปกรคุลหาตายปังหอยวินกระยองบัดริงเลือบปะทอกงปยานฝ่าริมปงไงปกรตะบบปะมาปะดามบางกระจิงเปิมแจงระตะบูตะดองลังปะจีดอนนาวลังตะดองระตะบูกระหวนปังปกรเปิมแจงตะกอบอตักปังปะจิงคุลไรนารไรกระยับบัดริงยื้อเอากองดานฝืนทองยึดปกระเลเกี่ยวตะหนอนี้รายตะบูนรปกับปังตะกุมลึงไอไอกองดานปะตะกะตะดังนอกเปเลือพรำบัดลูบูยรุสุยะยกงาเกฮเกกติไอไอปีลังสะดึงลึงตรองมากปังทอตะดองจังกองดานสนามบาระโปบอจิโดอันลอยมีเร็งกางบุปังงาดานฟีนกองดานบัดปกระเปิมตะหนอนี้กองดานฝืนลุยรายตะบูปังปะทอยะยกตะหนอนี้รายตะบูนรปกับปังตะกุมลึงไอไอกองดานปะตะกะตะตะนอกอันนี้ดีฮัมมิงเปิมทีมตะดองตะกุมดานวินปังไงเปิมจางเปิมเกี่ยตะดองรอยตะบุดระบกับติงกวังล้อบุญเบาล้อดึงนอกตะกุมกลางบุกองดานเริ่มตรองกลองปัดลูกตะดองรอยปังฮามิดมีงลึงตะดองจางดึงรองปุยมุดเนื้อเกี่ยตะนอกอันนี้ดานวินปังไงเปิมจางดีปะทอตะดองเติมกาบัดลุยยะยกสุปังยะยกไอไอเริ่มเปิมจางกองดานปัดลูกริมตะดองเริ่มตรองมากอาตะกุจุงปัดลูกวีลังสะดึงยะยกเกื้อสุฮบเอากองกงตะกวดยกปะทอตะดองจางกองดานฮบเอากองบัดริมตะดองจางกะตะดองตะปะตะปัดบัดริงปะมาปะดำฮะตอยปะละกิสะเกิดเปิมจางคุณตะปูลปังเปิมจางกะเย็นกองดานปะมาตะนุบัดนาปะเกิดปะมาเกื้อตะนอกอันนี้ปะเกิดกองดานฟืองทั้งยึดปะมาคันยะยกไอไอนะตะมามตะกุมกางบุกองดานเปิมจางควาหอกบุญล้อดิจินีล้อมะลีกองเงะก็คือตะปรีตะจิมึงตะดองรอยปังรอยตะบุดานฟินปังไงเปิมจังนอกกงตะดองอาเทตเตลิกเริ่มตรองกลองตะปรีนาเปิมจังลังตรุกไปจริงคุณตะปูลกองดานรอยนัดรอยตะปะตะจิดานฟินปังตะจิตริงฮับฟินดะบังลองนูตีฟุตบัดยาไลนาปกระเลตยุงบังพรำจัลปันซึ่งยกเปลงจิตปังไงพรำนาวเล็บลมบังเรือยกฮาเลนดึงรองเลตมุดพรำเป็นจิตปงไงพรำเจลปันตาปะมดเริ่มตะดองปะทอตุยกุจุงปุษนำดีเรียนตะดองปะทอปะทบดึงปงไงปะทบกุลเมกระเจนทีกุมฮะได้คุลปะทบเริ่มตรังกลังเนาริมออกโกดีปะทบต้มติกะกิถดดันกระจิงงวยบังลองปังอากาอากาศฮะได้เนาะดีปะทีเริ่มเลยใหญ่ทีฝากตะกวดหยอกดันกระจิงตาปะไอ้ก็ดับบังลองตัดดองปารำวันหัวดีวีวีร์ฝ่าวีวีร์ดิมอ้ออาตักดึงหื้อชายประตบอากาอากาศปังตัดดองดันกระจิงดิมปงไงปารำกุ้งดีปารำนรกแต่หนักดีจึงงบดันหัวใจดิมดันกระจิงกิดกลว่าสุดดึงล้อลำเจนเนอรี่ที่ดังเจนลำเปิดสนามปะทอดีปะทอดับบังลองปารำวันหัวปะทีปะทอแต่หนักดีวีซาหัวปองปังฟีลังปนันสายยามจับจางเลียงดีนูตีฟุตวางตะกุมดีดังฮะตอยปังเป็นจิตปังไงพรำตะปะลมเดียวปันหอกฟินดะบังลองนูตีฟุตอดินเปิมเกี่ยตะดองเปิมจางตอมบุปังรองวีดิมฮามูฮามองเกือกีดังดิมตะดองฮือชายดะบังลองอึกซิโยตรุตะดองปะทอดิมปังไงดะบังลองดังกระจิงลึงปังไงพรำวิตาลิกกันยำตะกุมดิมอตีอดูยุงตะตำจับจางยาอากาอากาดันกระจิงจะเงิมดอนเพิ่มตะดองฝ่าสะดึงดูเกี่ยดะบังลองลมอนุนิงในกายนิงมุน
1: เออก่อนปลีปังดับบลล้อมิงเกียงดังเลยจุเต็ดกำมังรังคีสมะสนำเอามะคานเลยดีฮเมดมิงลังดังร้อยตำมามเพิ่มลังร้อก็จะติดมาตรอพาราบอลสมะอันนี้รัดติดเวดีเก้ถึงเร่ริบอันนี้เพิ่มจางเวดีตะบกอดินลมอตอกเตยยุงฮะตอยปังกำลังแรงเคดีวายจิตรู Tờ là Âu, phóng viên Mỹ Tiến, ngô ra tổ bố rất đá cả tờ rộng nâu đầy bài trí. Anh đi rạch tích, cơ mang răng khay ngô bằng ngài rạch dọc tờ mam, cơ đã phơi con play bằng đềm bồ là tài mừng. Đừng tổ bốc khay bờ bần, lỡ anh đi bờ rò bình, cơ mang răng khay bật play cu, lượt đề ở tòa đàn lễ bằng tích mờ rò tờ mam. Tờ mam lâm sản nằm Âu kết lơ, đừng bình chọt về trú rìm cơ tờ mam tờ gùm, vạ đề bằng đàn xa, ở gần đề xa nhầm. Băng tầm mạm lượt đầy kết lần. Ta làm tập bùa cùng lượt đầy bơm lỡ tần tròn, lỡ lọ, hoa tòi băng lỡ cây chạp hạt ra bàl. Bà đẹp bình, lượt đầy tạch lê, tôm chư thảo bầu, lạc trên, lượt đầy trụ tợ, rình hạ bầu lạc trên. Đừng hộp bình, lượt đầy cây chạp đừng, rình hạ bầu lạc trên, lây trụ tợ triệu lạc trên, bà ngài rạch dốc mừng kiểu cơ tì mẹ vác. Mạng lây băng lỡ tần tròn kẻ kịt cà hoa tòi băng vừa ngài rạch dốc tầm mạm. Bà triêm ăn đi tích mật rò, lơ lội đề tổ gùm tích mật rò tòa mạm lê, bà ngài rạch dốc quê tìm mạ, bố lơ. Nhông đào lê nhật, phường lê cu, cha già lai, bà mạng bắt. Bà dân rụng à tích mật rò cùng lội đề trả trai, bà ngài rạch dốc tìm mạ đầy lơ, băng lơ nó, lội đề đề rạch sang ngôi, vọng lọc bà đệ nà ra, cầm mạng trang khí đích. Đang hát tuyết bà dân, đi vài chữ đàn khí ngam, lội đề rạch dốc lơ. Băng tích mật rò đang đừng rò dứt trù mình hình đâm dứt thờ vô. Bình hốp lì đang đừng đâm rình trù 3 triệu lạc trên. Ư cơ sĩ bình gầm mang ràng khay. Rìm ảnh đi rạch tích tầm mạm. Lưỡi đề mệt mình lưng tầm mạm phẩm ngồi Âu. Cùng lưỡi đề tầm bốc ngồi trang bằng trìm bằng ngài nằm rách. Uyên đền ràng hạ tá. Tầm mạm lưng liềm cờ trụ lầm tết gầm mang ràng khay. Đề tích mật rò băng lỡ tầm mạm lưỡi đề lưng trọ bằng cảnh giác phạt ra bờ. Băng tiêm tầm mạm bồi bỏ nó. Bằng vừa ngày rắt lợi đề ta lệch trên rằng dứt hòa bầu lạc trên lợi đề cơ rắt mình uyên đền rằng hạt đá bằng bơm bằng là bà ar riêng tầm mạm lợi đề cái chạy cái dùng lo lê tầm mạm lợi đề bơm hà lên lo nó trọp lếp kia lơ vừa ngày hạ gió bằng mẹ bá tầm mạm đầy hạ mét mình lần bằng riêng ảnh nít tịch mật rò cùng lợi đề ra gióc lơ tầm mạm và sơn gióc lầm bà gian hòa tòi bằng về làng sợ đừng tầm mạm lần sơ mạng vừa ngày rắt tìm mạ đầy bố lơ thoại lệ mẹ vã. Mai Nguyễn Thị Hoàng Dung, phường Diên Hồng, Trà Gia Lai và Mạn Bắc.
2: Năm nay người ta cũng sân năm
1: Âu tịch mật rò nó lơ cả tòa mam và đêm gặp bằng ngày bơm ủn đền cần tích hiện trạng hạt tác đêm sân năm tịch mật rò bờ đợi blung cây bơ đêm anh đi bơm trang bơm bờ rõ tòa mam với sân mạ sân năm Âu ruột đang ấy tiêm mạng đây buộc giờ cả tịch mật rò lót tòa mam ở giờ tết có mang trang khay tập vóc đầy và dễ trú. Anh hi rạch tích, lượt đầy hàm ết miệng lần, bằng lơ tầm mạm lượt đầy trời dốc cơ tích, bằng trìm cơ tầm mạm, bằng lơ cơ dạ phá ra văl. Tất rộng bằng ngày, tích mật rò, tầm bọc đầy của chàng đang ấy, nó, anh hi rạch dốc lượt đầy, hàm ết miệng tọc cơ chung bởi đầy bằng ngày dọa dốc kiểu cơ chất lầm bởi gian, nằm rạch tầm mạm. Quan Pali bằng đề bồn tóc bóc mừng tật rộng rồi tóc bố nở bạc nàr, đừng báo bằng rượu ta rút giả lai. Ư Quan Pali bằng đề bồn, ư khá sĩ tôn cung, ăn bằng ngài dị tần nú, đồm sở nằm tật rộng, khuôn vây lăng bằng ngài dị tần nú trả giả lai. Lưỡi đầy bệnh trình gần tổng quát hẳn tòi bằng trìm ăn đi hình trang mềm mật nát, chiêu hội cầu lạc bộ bằng khuôn bơm trang đầy mềm mật nát, vang tôn cung hẳn tòi bằng trở nở ả rỉ tần nạp táp lâm Quan Pali. Đăng trip mang song xa ở dọc trên bờ đẹp Nam Bà Gang, riêng tầm mạng màn ăn uy nam tần lúc, trú ăn, màn ăn hạ gió dò chăn, riêng tật trọng bơm trang liên tầng góp, lang xạ trên ngâm đòn mềm mật nát. Tớ là Âu, cả đạo bơi còn bà lý bằng đường bồn hòa tòi mừng bay, tầng quát mềm kệ ên, tức là xong riêng dò nợt ở rịch tần nạp táp, riêng bào phê, cơ thùng mì tôm, hòa tòi bằng riêng tầm mạng kịt cả là mết mình lần bằng bà giao, trú hồ riêng uy nam tần nạp táp bờ đẹp xa còn gang. Tăng loài minh hình cờ tung tầm mạm, lùi đầy ủy ban mặt trận Tết Đác Việt Nam xác còn càng, hòa tòi mềm mờ nát, hạnh từ bi, tắc lạc mềm kệ ên gà lai, áp bác ăn, lơ tầm mạm, sơ mạng gà, bất lụ bất lôm, lùi đầy chờ bà, trúc gà tờ trồng chợt dốc, ăn rìm ủy nam, ủy lơ tần nạp táp lầm chân nợ ăn rì. Mai nhau, bà lây clót, xác còn càng, chà trở lại rõn bắt. Uy Nam, lâm Uy Nam tận lúc, nạt rầu lưỡi đầy dọc hề, tâm hàm kết cà ăn Uy Nam kê chợt dốc, bên nê vàng tổ cùng đằng trên vào ngày. Thời thích đồng thọ, bà cơ khôl bơm trạng mềm bẩn nát, hạnh từ bi, ra tổ bộ hông gà tổ trọng mềm kê ên gia lai. Khuôn phơm chàng mềm nát, hạnh từ bi, liên lạc tức là mềm gợi em, có tôi bằng còn bởi lây, dân ở trị tần nào tắp bởi gia lai tây, liên lạc ở tóc tơ dùng tức là ở song mềm gợi em, có tôi bằng ảnh ít bài xa, nằm phần gàng, vì vơi, nằm phần gàng, dị hiển hết, rìm còn bởi lây tần nào tắp, tăng tần trọng dị, kren, dân ngâm đòn, là hành nil rộp là hiá. Bằng tần trọng phơm chàng gần tờ quát hạ tòi bằng khôn tổ phơl, anh ít phơm chàng mềm mặt nát bằng trìm chân nợ ở trích tần nạp táp, a thay tờ cùm khôn bằng ngài tần đu chà chà lai, tờ rộ bằng tần nọ anh ít lầm phơm chàng trìm tần trọng phơm chàng hành lên đầy chân này, rìm chư hội, câu lạc bộ, khôn phơm chàng mềm mặt nát hạ tòi bằng anh ít chàng mềm mặt nát bằng tần cùm bằng ngài chỉ tần đu, bằng cơ rơ lầm tần trọng phải gọi xa mềm cây em, bằng nằm bằng gàng, bè chào áp bác tâm mạm anh ủy nằm tần đu. Và ngài ta nạp táp hát đôi bằng hải gió, dò chăn bờ rỡ rìm ảnh đi tơm rộng vây. Mai Nguyễn, Quang, Cẩm Tú, chư hội trưởng, chư hội vang tổng cùm và ngài tân đúc bạc ái Pleiku trả trở lại rõn bắt. Bất cứ tổ trọng bơm chàng thoại Âu hát tôi bằng khuôn bơm chàng tổng cung và ngài chị tấn đúc ở bơi quy nhân ở bà rìm grê cây kịt cao hát tôi bằng hải gió là nằm vỉ vớt và lọc bất Âu và chào ăn rìm hải gió dần ngầm đoàn mềm kẻ em đang mang tất lạc ở sông ăn còn bằng này làng sắc mềm kẻ em ăn hải gió bọc lê tấn hiếu cất rạc khuôn lờ về lăng và ngài chị tấn đúc trả trả lại rõn bắt. Khuôn bờ ngài chỉ tấn đúc trang mang, lợi bây giờ ăn đỗ gột đầy, lợi dân tổng cùng lò tân, bằng bà rìm tầm mạm, ăn hỏi gió tờ rình ở tái giấy, tờ rình bờ ngài còn côn, quay đầy lợi tàn nạp táp, nhuân lợi bây giờ trang mang, lợi cầm mang rang khay, ăn hỏi gió, chất hiếu tết cầm mang rang khay, bằng rìm tầm mạm trù đề ó, bơm chỉ lầm rìm gặp bờ ngài chỉ, bằng rìm ăn đi bơm trang bằng gàng bật chàr. Rìm tần trọng trang đừng khuôn bờ ngài, đừng khôn lòng vào ngài chỉ tuần đúc chà chà lai ư cơ sĩ nói chờ bà trú gác tuần trọng tuần cùng kịp cà ăn rìm vào ngài tàu bọc tàu bập tàu nạp táp mà ủy đề tàu góp tàu quát hoàn toàn dựng ngầm đòn mềm kệ em lầm con bà lây. Ư con bà lây bằng đồ bồn bà đại sát chư xê chà chà lai lừa tuần nọ ních trong là nằm tàu bọc hư rằm ngâm bơm bơm trăm trút cho nợ ở trích con vật lây bằng rõ làng bộ ước cả sợ đơn rọc trong là năm mà còn loài lơ cả khi bật mì bằng tờ tiền tờ rong hư rầm ngâm bằng tờ nọ ăn đi ước cả tiền mạng đầy hai mét miên tờ dùng ở cả chấp gạt tờ rong trập trên lọ nó tờ rong vì làng sợ đơn rọc trong là năm nà râu cả với con vật lây bằng đời bồn hoàn toàn mừng bài chư xê lơ tờ nọ ăn đi trong là năm hư rầm ngâm đây nằm uy hạ tuyết bởi đại trong hạ huy tập thôn mấy thạch sa chư xê lơ sa nam tờ rồng lơ bay giàn mì trú riêng vào ngày lồng uyên nam bọc nguyễn văn hạnh liên làng tờ tâm ga tờ rồng mất tờ nam bơm tay khói hà lý tờ rồng hà lý bà rập bá bờ đệ tròng rồi nà rải xa bơm ăn trong đàn nam bật âu ước cơ bạ bơm kia gần cơ tua rồi tu mạ rõ lặng nó lôi đi ước lại dơ mạ tòm bắt bọc nguyễn văn hạnh uy bờ đệ thôn mỹ thạch môn sa chư xê cho trở lại rõn bắt. Các cơ măng ở cả phần lịch tự ngay, lâm bà giận mì bật cơ măng lấy lý tế, cả bớt, quý ở đây chạy bật ổ mở tất thời ổ cùng lì, do thời ấy chính quyền tờ trình ở thầy hát mết mình và còn bà lấy sở đừng chân ở đó đi. Ở cơ sĩ hư rằm bật mình sổ ở đây, mà đi đăng trìm trong là năm hà huy tập, a công khởi chung đầy và chạy mình km, tôi bọc lôi đầy hư rằm ngăn, trong ước tiêm mạng đầy hát mết mình bơm hà bòn vào rõ đác lần người chấp, hà bòn tế cân nà lôi đầy bộ hà lý, hà nạ bông lung hư rằm ngăn. Các tôi trong tôi đuôn lơ gà sân nam bơm ăn chân nợ ở trích con bà lây, điểm ui nam ui ở trích bà rạp bà trong bơm hư rằm ngăn, bơm bà rằm bằng tôi trong là nằm vì vất ư sở đừng. Mai Lê Thị Tình, thôn Mỹ, Thạch Môn, xa chư xê cha trả lại rõn bắt. Anh đi nào nó đạt từng lơ bởi đại tờ trình rồi để viết rò bằng mì chua rồi đạt lớp mất lầm nam lời ước cơ sở đừng mặt mì cho con nằm bà rằm mà đạt lớp trúc tợ chàm a thầy tuồng rê con bà lê chàng mang để về làng bơm hàm mét mình hòm vòng bò rò đạt sở đừng lầm là nằm vì vật mật lịch tờ trọng hư rằm ngầm tờ bốc lợi để bố minh số trọng là nằm tầng quát hợp tòi bằng lợi tờ trọng ở tóc tờ yêu kinh tế xã hội bật xa chư xê bằng rìm tờ rình tờ chế tờ trọng nâu ư cơ sĩ sợ đơn trọng trọng là nằm bơm bờ rằm trúc cho ngầm bàn bằng cho nợ ở rít còn bờ lây mạng quyền đầy bơm tán lắc ở tóc tờ yêu kinh tế xã hội bọc Nguyễn Văn Đường. phó cơ đạo ủy ban nhân dân xã Chư Sê trả giờ lại bà mà. Đức mà ra bà tờ lùng xa nằm cùng lợi đầy bà nhiên làng bằng rìm rọc rộng là nằm lầm xa. Bà tờ lùng xa lợi đầy bà nhiên gần nào bằng rìm vùng lùng bà đỡ rìm rọc rộng là nằm. Họ tòi nó để tôi mất thêm rìm gần nào họ tòi bằng tờ rộng bờm giang tệ đác. Tự dùng lầm bà giàn cỡ đế về về tổng quát họ tòi bà đỡ tờ riêng bờm giang bà lì bà la. Rìm rộng là nằm lợi đầy bà nhỏ lọ nó rìm rọc rộng tổng quát họ tòi bằng rộng mất tờ chun. A tóc bằng bơm kế lần nọ ở đi trong lần năm, tóc bọc lợi đầy chiên ở nít tình quang hát toi bằng xa chư xê, mạng gần loài lâm gia chư xê, tóc bọc cơ chất trong gần lòng ở tóc tự dùng vườn lâm xa năm bà bộ bà dịch trâu, dọa thoại nó hát toi bằng trong tự dùng bơm trang đường chàr. Tự dùng nó cũng lợi đầy tóc bọc tự lít lâm rìm tận rộng bơm trang và ở tóc thu dốc trên bờ đom, bơm tận rộng ở tóc tự dùng kinh tế xã hội lâm tự riêng.